0: แกงบอลไม่ยอมกล้วยกล้วยไม่ยอมว่าเหลมเบ้ไม่ว่าแม่แ
1: ต่กล้วยไม่รู้ว่า
0: ไม่ว่าเนาะ
1: แม่ให้คนเอาไปแล้วเนี
0: ่ยอ๋อองค์เงาอาโกของไอ้มานั่นดูไม่ยอมไม่ยอมมาแต่ว่า
1: จ่ายคือจ่ายมาทำมาวัดยังนั่นรู้นิ่งโดมยังหาวิยังบุญจะหาวิโอ้ก็เลยดูแลวิหาวิก็ยังเหลมเบ้ไม่ยอมไฟไม่ยอมกล้วยกล้วยกล้วยกล้วย
0: C'est comme si tu marches.